สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมสวัสดีมายังดร.บังออนด้วยเช่นกันครับวันนี้เพิ่งเดินทางกลับไปเมืองไทยหลังจากที่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็โอ้โหเวลามันเร็วซะเหลือเกินเนาะไม่กี่วันก็กลับไปละนะครับก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับในเสาร์ที่22นะเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นเสาร์ที่4ของสัปดาห์นะครับเพราะว่าเดือนนี้เรามีถึง5เสาร์ด้วยกันโชคดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเราก็จะมีการออนแอร์อีกครั้งนึงนะครับแล้วครับช่วงนี้เราก็มาทักทายกันฮะในช่วงเดือนของวันแม่นะครับซึ่งเดือนนี้เราก็มีน้องๆ นะครับขอเพลงHappy Birthday มาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็มีเช่นกันครับเพลงวันเกิดที่ขอมานะครับแล้วก็เพลงในช่วงของเดือนแม่นะเดือนแห่งวันแม่นะครับก็มีขอมาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับเป็นบทเพลงผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่นะครับจากคุณฮอลิเดย์นะครับขอมานะครับนี่เป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็อีกเพลงคือห้องนอนนะครับหลายเพลงหนึ่งเป็น Hello Mama นะครับของคุณลิซ่าคิทเช่นลอวูนะครับขอมาด้วยเช่นกันเป็นเพลงของวันแม่นะครับสองเพลงครับอีกเพลงนึงก็คือเขามัตรีนะครับอันนี้จากน้องกิฟสาวก้นครัวลอวูนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ4เพลงทักทายกันครับผม

ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับหลายๆคนก็คงจะน้ำตาไหลกันบ้างนะครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านก็คงจะได้ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะครับส่งความรักให้คุณแม่นะครับหรือโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณแม่หรือโทรไลน์เฟซบุ๊กนะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะถือปฏิบัติกันมานะครับเป็นแม่นะฮะเอาละมาดูจดหมายกันบ้างครับในช่วงนี้เรามีจดหมายเยอะแยะเลยนะฮะผมก็เอามาตอบ10ฉบับนะครับโดยเฉพาะฉบับแรกนี่เป็นของคุณฮอลิเดย์นะครับก็เขียนมาเป็นฉบับแรกนะฮะวาดรูปการ์ตูนมาน่าสงสารเลยนั่งมือเท้าคางแล้วก็มีแมวนั่งข้างๆมีแมวสีส้มด้วยนะครับคงจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถ้าก็ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานะครับเอาละครับไม่ต้องเหี่ยวเฉาแล้วครับผมจัดเพลงให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงผู้หญิงคนที่ชื่อแม่นะครับความหมายดีมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องใหม่ยินดีต้อนรับนะครับคุณฮอลิเดย์หรือเรียกว่าคุณเดย์ก็ได้นะครับส่วนฉบับที่2นี่ครับเป็นของคุณกิปซี่จากสาวก้นครัวละหัวนะครับนี่ก็วาดรูปแมวน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ยังฝากขอบคุณสถานกงสุลใหญ่นะครับที่แวะไปเยี่ยมน้องๆแล้วก็ให้กำลังใจรวมทั้งซื้อของฝากไปให้นะฮะของเครื่องใช้นะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มด้วยครับเขามัตรีอันนี้จัดให้แล้วนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นของคุณลิซ่านะครับลิซ่านี่ก็เป็นคิทเช่นรอฟูเหมือนกันนะครับก็บอกว่าขอบคุณพี่ๆกงสุลไทยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากนะครับแล้วก็พี่ๆคอยห่วงใยแล้วขอให้พี่ๆกงสุลแล้วก็พี่ๆดีเจสยามเมืองยิ้มนะครับมีความสุขในชีวิตมากๆนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกงสุลมีแต่คนสวยๆเลย เดี๋ยวผมจะส่งจดหมายนี้ไปให้ทางกงสุลได้อ่านด้วยนะครับว่าเขาคงจะดีใจเนาะขอบคุณมากนะครับคุณลิซ่านะครับขอเพลงมาด้วยนะครับชื่อเพลง Hello Mama จัดให้แล้วนะครับของไททศพิษนะครับอีกฉบับหนึ่งเป็นของคุณบุ้งนะครับคุณบุ้งนี่วาดรูปสวยมากนะครับระดับมือโปรเลยทีเดียวนะครับดอกไม้นะฮะก็บอกว่าสัปดาห์นี้ขอเพลงอนัตตานะครับโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุฟังแล้วรู้สึกมีสติดีนะการใช้ชีวิตเนาะใช้ชีวิตอย่างไรจะได้น้ำตาไม่ไหลนะครับขอบคุณมากคุณพี่บุ้งนะครับอีกฉบับหนึ่งเป็นของคุณน้องไหมเจ้าน้องไหมน้องไหมน้องไหมนะครับน้องไหมบอกว่าท้องฟ้ายังอยู่คู่กับพระจันทร์แล้วฉันล่ะจะอยู่คู่กับใครอ้าวใครนะฮะใครเอ่ยน้องใหม่นี่มีกลอนเด็ดๆมาอยู่

รื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับจะเก็บไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับนี่ผมจัดให้อยู่แล้วนะครับขอบคุณมาก Good Night น้องใหม่นะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของไทยใจ RG2 นะครับนี่ก็เขียนมาสวัสดีครับพี่ๆ DJ แล้วก็แฟนรายการสยามเมืองยิ้มนะครับวันนี้เห็นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาขอเพลงก็เลยอยากจะขอบ้างนะครับแล้วก็รบกวนพี่ DJ จ๋าช่วยหน่อยนะครับนะขอเพลงเจิดจรัสนะครับของยังโอมโอเคจัดให้แน่นอนสำหรับจดหมายขอบคุณมากเลยครับคุณใจ RG2 อีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณแอมโคราชนะครับนี่เขียนมาในซองในกันนะฮะแล้วก็เขียนหน้าซองว่าเป็นทีมโคราชตัวใหญ่มากขอบคุณมากๆเลยนะครับได้รับแล้วนะครับทั้งสองคนเลยในซองเดียวกันนะครับก็ขอเพลงมาด้วยนะครับขอเพลงอันดูของป๊อปแล้วก็อะไรคาร์ลี่บลาบลาประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นร้องแบบเขาเรียกฟิชเชอร์ลิงถ้าแต่ไม่ผิดนะครับเพลงน่ารักมากเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็บอกว่ามอบให้กับหนุ่มโคราชแล้วก็สาวเชียงใหม่ทุกคนเจ้าโอ้โหที่อยู่หลังกำแพงนะครับจากแอมโคราชขอบคุณมากครับคุณแอมโคราชแล้วก็อีกฉบับนึงนะครับเป็นของน้องใหม่นะครับชื่อน้องข้าวเหนียวสแตนเลย์นะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับชื่อเพลงหนุมานของเตศิลานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฉบับนี้ขอด่วนได้ไหมครับโอเคตอบให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจมากๆที่ช่วยเปิดเพลงให้นะฮะช่วงนี้เหงามากๆเลยครับอยากขอเพลงให้ฟังให้หายเศร้าโอเคจัดให้เลยนะครับนะครับฉบับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นของคุณมายนะครับคุณมายนี่ขอเพลงทำได้เพียงนะมอบเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณเปเล่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ4เพลงที่ขอมาครับผม

ครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามยิ้มของเรานะครับด้วยดีมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์สดของเราแล้วก็รับฟังนะฮะทางออนแอร์นะครับแล้วก็น้องๆหลังกำแพงทุกคนเลยนะครับที่เขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็เนื้อความในจดหมายนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับรวมถึงรูปภาพที่วาดมานะครับน้องๆมีความสามารถในเรื่องของการวาดรูปมากมากเลยนะครับหลายๆคนนี่ก็โอ้โหฝีไม้ลายมือไม่เบาเลยนะฮะพี่อาเทนแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยนะครับน้องๆนี่ตัดที่เริ่มแรกๆแล้วเขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็หลังๆก็จะมีการแบบดีไซน์มีการเอาแล้วมีความเป็นอาร์ตมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี5ประกาศด้วยกันเลยนะครับประกาศแรกเป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่กำลังจะมีบุตรหลานที่อยู่ระดับอนุบาลนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนให้ลูกหลานของท่านได้เรียนระดับประถมอนุบาลเนาะอนุบาลนะครับคือระดับ K1 นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรนะครับ3540-6808นะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับ3540-6811นะครับแล้วก็รีบๆนะครับเพราะว่าของปี27แล้วก็28เนาะก็อีกประกาศที่2นะครับสำหรับประกาศนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็พยายามดูแลตัวเองครับถ้ามันร้อนมากๆก็ให้อยู่ในร่มก่อนนะครับพวกกิจกรรมกลางแจ้งนี่ก็ถ้าจะจัดก็ขอให้เป็นช่วงบ่ายหรือจัดในร่มแล้วกันนะถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่ค่อยปกตินะครับก็พยายามดูแลตัวเองครับใส่สวมเสื้อบางๆแล้วก็พกน้ำติดตัวไปนะถ้ารู้สึกไม่สบายก็รีบพักผ่อนแล้วก็โทรปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับผมประกาศที่3ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของการจ้างงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างครับถ้าสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลงไว้นะครับเราก็สามารถที่จะยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเรานั่นเองครับหรือหากท่านมีปัญหาอยากสอบถามนะครับก็ถามในที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ2815-2200นะครับอีกประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับสุขภาพสตรีนะครับก็เป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันก็จะทำให้มีโอกาสที่ติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้ปิดตัว สแกนนะฮะก็สามารถที่จะไปสแกนได้นะฮะโดยสามารถจองคิวได้ที่เบอร์โทร316666แล้วก็31ครับตามง่ายๆเลยครับ31แล้วก็64ตัวแล้วก็31นะครับอันนี้ก็ลองไปโทรจองดูนะครับส่วนประกาศสุดท้ายในวันนี้นะฮะก็เป็นประกาศเรื่องของครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับก็สามารถที่จะขอเงินกองทุนจากรัฐบาลนะฮะสำหรับกองทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับหากท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ2558300นะครับนี่คือประกาศทั้งหมดในวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมาฟังสัก2บทเพลงนะที่แนะนำเข้ามาจากคุณแอมโคราชนะครับชื่อเพลงอันดูครับผมและอีกเพลงหนึ่งจากคุณข้าวเหนียวสแตนเล่นะครับชื่อเพลงหนุมานของเตสลาครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ